นามากังอุทัยกะดาปาเปเลเนียนกะดาเมญะเดเนียนกะอเมอนุหามะกะกะดิเนอะปะเรตะเดกะ